รู้ทุกข์ที่จะเกิดได้ตื่นเต้นเต้นจิตใจตื่นรู้ที่จะเข้าได้อาศัยตื่นจิตตื่นใจตื่นตื่นตื่นน้ำตื่นตื่นการตื่นตื่นจิตตื่นที่จะเกิดได้